0: ได้รับตรงบัญชีเงินเป็นที่ประจุอยู่ในที่สมุดบัญชีย้อนกลับไปในที่ประจุที่ของที่ชำระสุด
1: ยอดแล้วก็มาดูเรื่องที่ทำยาก
0: เลยว่าจะทำยัง
1: ไงที่ทำยังดูนักที่ก่อนก่อนดูแบบquindi io non sarei tanto uno per quelle cose è la stessa cosa di è la stessa cosa di cambiare le mani.